0: ายที่ทานกินแกงไก่ทะเลนอกคนใหญ่แล้วแถลงเว้าก็หักคือเอ็ดแถลงล้มข่มกินย้อนควมปากหากบ่ทักเตรียมข้าวเสร็จสิเกี้ยงกับบ่เหล่าและบ่าวลิงซันเด้โอ้ยเด
1: ้ท่านน้องก็คือกันท่านแล้วสาวมอมพนางยาน

ขอลูกเกี้ยงหน่อยซ้อยสิปัดปลายมือมาลูกบ่มีตุ่มซิดลูกบ่มีตุ่มท้าที่เต็มมือกันยังล่างนะไอ้บ่าวลิงซันเลย